0: You're watching Al Jazeera, our top stories this hour. U.S. Central Command says a service member has been killed in northern Iraq following an Iranian strike on the country. The soldier died during a controlled detonation of an Iranian drone left unexploded from the attack. The Kuwaiti Foreign Ministry has condemned an Iranian strike on one of its water desalination plants. It says it's a direct strike on civilian infrastructure and a violation of international law. Jordan has summoned Iran's envoy over attacks there. Now, fears about the Iran war have sparked a gold rush in Thailand. In some farming communities, people are now turning to gold panning to earn extra money. Here's the story of one rubber farmer from central Thailand.
1: ผมมีสวนยางนะแล้วก็เวลาว่างก็ลงมาร่อนทองเป็นอาชีพเสริมรายได้คือว่าไปช่วยในครอบครัวทองเราราคามันเมื่อสมัยก่อนทุนละ 800 เดี๋ยวนี้ขึ้นจาก 800 ขึ้นมา 1,500 1,600ก็ไปช่วยได้เราได้ทองหุ่นนึงเราไปซื้อปุ๋ยได้เป็นลูกพอมีสงครามเกิดขึ้นมาเมื่อยังไม่มีสงครามปุ๋ยมันลูกละ 300 หรือ 500 ตอนนี้เกิดขึ้นไปเป็นลูกละ 1,000 กว่าขึ้นไป